ไปกันนี่มัวละปัดยุดอากุกะลีไปอัมบุกนานูอุชาบัดยุดกะให้หินูดันอากุปิลมีมันลังนี่มุชาอักษารันตุกานี่กุดอากุอินได้ลาบิงมาตูอุนอุนชามัยนักกะอิงุดอิมุงบังลูอุนปัน